0: 一瞬之间，命悬一线。急诊就是地狱，没有人愿意来这个地方。很多病人的痛苦都会在这边一览无遗。危机总在最不经意间降临。
1: 我们没得躲了，干嘛？等下的来呢？谁病了来了，我都要打，我们都分。
2: 既然当到医生，那我们可能对每个病人要负责。 在最危机的时刻，在急诊的方寸之间，他们托举起生的希望。位于泰国西部跟缅甸接壤的达府，有一家社区医院。今天，护士蒂蒙迎来了他的当班日，每天早上8点是例常的交班时间。
3: Member ก็จะมี2ถึง3คนต่อเวรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉีดยาทำแผลนี่แหละค่ะฉีดยาทำแผลแล้วก็ไปทำหัตถการกับคนไข้ต่างๆรวมถึงการรับคนไข้ตั้งแต่แรกรับค่ะเริ่มดูคนไข้ตั้งแต่เข้ามาจนออกไปซึ่งถ้าคนไข้ฉุกเฉินที่เข้ามาค่ะคนแรกที่เขาควรเจอในกรณีที่เป็นฉุกเฉินนะคะก็คือพยาบาล
4: 今天是针对儿童科的预约看诊日，医院来了许多儿童患者，急诊部需要提供支援。他โรคที่เห็นบ่อยเป็นประจำจากฝั่งพม่าที่มาที่เรานะคะถ้าก็ส่วนใหญ่ในเด็กก็จะเป็นทาราซีเมียหรือเป็นความพิการเด็กที่มีความพิการทางตั้งแต่เกิดอะค่ะ เด็กเป็นเด็กทาราซีเมียค่ะต้องให้เลือดเติมเลือดตลอดค่ะฝั่งพม่าแต่พูดภาษากะเหรี่ยงได้ค่ะใช่ค่ะคือเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กในกลุ่มที่ป่วยบ่อยเมื่อกี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่ร้องเลยซึ่งแปลว่าเขาโดนแบบแทงแบบนี้บ่อยจนเขาชินแล้วว่าเขาจะเป็นเด็กที่น่ารักเวลาเราจะทำอะไรเขาจะยอมเราทุกอย่างค่ะ
2: ในการฝากครรภ์เนาะคนไข้ที่เป็นแบบในเมืองมีความรู้ว่าเขาก็จะไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเวลาเขาเจาะเลือดก็จะหาความเสี่ยงระหว่างผู้เสี่ยงพ่อแม่ได้ว่าจะเก็บเด็กไว้ลูกดิ้นไหมไม่ดิ้นนะแต่สําหรับที่เนี่ยคนไข้ลูกเขาในท้องเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันเลยทําให้เด็กที่คลอดออกมามีภาวะแทรกซ้อนเยอะคนไข้ก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยอแวร์
5: แม่จ๋าถ้าลูกขี้เก็บขี้ให้ด้วยนะ
2: วง
4: ถ้าเกี่ยวกับการทำงานหนูเป็นคนอารมณ์เสียง่ายทำไมหนูต้องเจอคนไข้แบบนี้ทำไมทุกคนเป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาไม่ดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็จะบอกว่าแต่ละคนอ่ะเขามีเงื่อนไขชีวิตของเขาทรัพยากรที่มีจำกัดในการเลือกของเขาเงี้ยค่ะเขาถึงเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราควรมองทุกคนที่เข้ามาแบบเข้าใจว่าเขามีความแตกต่างกันค่ะ
0: 在新加坡国立大学医院急诊部共有175名护士，其中24名是男护士。
1: We have many female nurses, and they're all petite in sizes, but they are actually quite strong. They learn how to lift up patients, how to do CPR, and sometimes most of the team could be just women, but we can handle.
0: 时代在变迁，根据新加坡护理委员会的数据。男性护士的比例逐年上升，从2011年的 8.5% 增加到2022年的 12%。
1: Nowadays there are more male nurses, so they are no longer rare unicorns. The male colleagues actually do the heavy lifting for us sometimes. For example, in violent patients, which we do see, having the presence of male colleagues does help.
2: 要输血的 在玻璃的时候，我的班上有28个人，可是我是唯一一个男的。然后在实习的时候，每个病人就他们问说，哎，为什么你啊 join nursing 啊？来是不是不容易找女朋友啊什么之类的？那就说我们现在开始那个数学了哈。嗯。这些来的学生，他们的 group 里面也是蛮多男生的。然后在病房啊，在急诊室这里也是很多男的护士。我就觉得可能他们对于这个 nursing 的看法有点有所改变了。
0: 护士陈君勇在医院工作已经11年了。其实当年他报读理工学院时，护理系并不是他的首选志愿。
2: After 中学那个 O level 之后，就要想一下你想要的 course。那现在像是我最后那几个了，之前想说要做 IT 什么之类的，但后来就还是选择 nursing， 我也没有觉得可惜啦，就可以尝试哦。说当初刚加入国大医院的时候，我是已经选择加入急诊啊，反正当时他们觉得说啊，刚刚从学校出来的就不能给我们加入了，就毕竟这里的环境对一个新手来说比较难应付，然后这里很多事情都是就比较快，所以很难教一个新人啦。
0: 陈君勇在普通病房工作4年后，才如愿进入急诊部。面对日复一日的高压和挑战。他在奔忙的节奏中逐渐找到自己的热爱。
2: 最大的差别是在卧的话，你可能就照顾那6个病人还是8个病人这样子照顾，不到某个时间你就要给药，到某个时间就陪医生去巡房。哇，反正在急诊的话，这里的工作不会这样死板，因为病人随时会进来，在很忙的一个 shift 的话，一天你可能有10个病人、11个、12个也不止了，病人的情况每个都不一样。所以今天你那些判

0: 判的能力。
1: 包括陈军勇在内，许多护士心中最向往的就是工作在紧急病人集中的 P1 区。
2: Here,
3: thank you.
2: Take a seat here.
1: 助理专科护士努尔哈云便是其中一位。原本在 P1 区值班的他，因为身怀六甲，被调往病情较轻的 P3 区。
2: When you had a fall?
3: Last week or last two weeks. Because when I fell, I was unconscious.
2: Okay, it's good that you come. Okay, because we need to do CT scan also.
1: 这名病患是一名独居者，没有亲友陪伴他就医。他的处境让努尔哈云不禁想起已故的奶奶。
2: Can take care. Hopefully your CT scan is normal. Bye bye. What inspired me to be a nurse in the first place was looking after my grandmother, who was pretty sick when I was in secondary school. She was admitted in.Alexandra at that point of time. So I stay overnight there and become as a caregiver for her. So from then on, I see how tirelessly the nurse look after my grandma. And then from there, I think the passion starts.
1: 蒂蒙在翁庞医院工作已经有五年了。在这里，他找到了毕生的志业，也遇见了他的人生伴侣。
4: แฟนหนูทำงานอยู่ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อค่ะพร้อมประเมินความเสี่ยงว่ามันมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปหาบุคคลอื่นๆหรือครอบครัวอื่นๆได้ไหม
5: สัปดาห์หนึ่งทำ 70-80 ชั่วโมงค่ะต่อสัปดาห์ให้หยุดสองวันต่อเดือนค่ะ
6: สิ่งที่เสียสละสำหรับการเป็นพยาบาลนะคะก็คือเวลาพักผ่อน
7: พอดีเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามันดู
1: 每天下班的时光，蒂蒙难得卸下紧绷神经。她和男友培养的兴趣爱好，意外衍生成了他们的小事业。
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็ขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอที่เห็นก็เขาก็จะปลูกกับดินมีหลายแบบแต่ของเราอ่ะจะถนัดที่จะปลูกแบบไฮโดรโปนิกมากกว่าอะไรนะคะ
6: คิดจริงๆว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอ่ะก็คิดไม่ออกว่าอย่างอื่นที่ตัวเองอยากไปทำอ่ะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมามองในแง่มุมดีๆของวิชาชีพนี้ก็คือทำบุญทุกวันนะเป็นอาชีพที่เหมือนทำงานแต่ก็ได้ทำบุญไปด้วยเพราะว่าเราอ่ะดูแลคนอื่นไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่แต่ว่ามันจะบวกกับการที่เรามีใจเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
5: เขาเป็นคนจีบ
4: เริ่มทักมาคุยบ้างค่ะแล้วก็สานสัมพันธ์กันผ่านการคุยผ่านแชทตอนนี้ก็มีแพลนที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ค่ะว่ามีแพลนแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกเล็กๆสักสองคนค่ะก็แพลนแต่งงานก็น่าจะพฤษภาปีนี้ค่ะถ้ามีลูกให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบที่คนธรรมดาคนอื่นๆที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เป็นคือไม่อยากให้เขาต้องมาเสียสละได้ทำงานที่มีเงินไม่ต้องมากก็ได้พอเลี้ยงชีพได้แต่ต้องมีเวลาที่ไปใช้ชีวิตด้วยค่ะ
1: สิงคโปร์的老龄化压力持续加剧
8: And when the nurse stay longer then the hospital beds turnover is also lower yeah patients waiting for beds in the hospital will end up staying longer with our emergency department
1: 学生们提出了一个设计来改善病人的插管治疗体验。
9: 我们正在看他们怎么可以比较好的 secure 这些管。

0: 凤凰周记快车，凤凰卫视中文台每天准时联系你我。
1: 在新加坡，男性护士的人数逐年上升，
2: 他们对于这个男性的看法有点有所改变了，
1: 但工作中他们仍然会面临误解。
2: 每个病人就常常问说，哎，为什么你啊 join nursing 啊，来是不是不要你找女朋友啊什么之类的。
1: 护士们最向往工作在紧急病人集中的 P1 区。在泰国，绝大多数的民众已被纳入公保、社保和国民保险的健康保险体系里。这里的泰籍病患大多受惠于第三类的全民保健计划，又称三十泰铢健保方案，允许患者支付象征性的三十泰铢即可治疗疾病。地处边境地带的翁旁医院有许多患者来自缅甸，甚至包括无国籍的难民。免费的治疗对医院造成了巨大的财政挑战。
3: เราไม่ได้ดูหรอกครับว่าสัญชาติอะไรนะใครเป็นอะไรเราก็ต้องรักษาไปหมดทุกคนที่มีหลักประกันสุขภาพเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งเดียวอีกโรงพยาบาลก็ต้องขอรับบริจาคอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกปีครับความท้าทายคือว่าเราทำนายไม่ได้ครับว่าปีว่าจะมีท่านผู้บริจาคเนี่ยจะให้ความเมตตามาปีละเท่าไหร
1: ่但翁旁医院在困境中找到了一丝生机。
3: ทั่วประเทศก็มียาเหลือใช้อย่างเงี้ยที่ชาวบ้านทิ้งไว้ที่บ้านโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขาเองแล้วไม่เกิดประโยชน์กับใครทิ้งอ่ะปีละตอนนี้ไม่น่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทเราก็เลยมาคิดว่าถ้างั้นเราขอยานี้มาดีกว่าเราทำอย่างนี้มา15ปีครับก็เลยได้ตอนนี้เราก็ได้มาปีละเฉลี่ยนะประมาณ 10-18 ล้านนะครับเฉลี่ยประมาณ12ล้าน
1: 在这个微笑国度里从不缺善举，这也是翁旁医院能继续生存下去的动力。今天是难得的休假日，昆拉沃终于可以活动筋骨，医院的健身房是他感到最自在放松的地方。
4: ผมวิ่งออกกำลังกายมาเนี่ยที่ผมเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มทำงานในโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับแล้วก็การออกกำลังกายก็เหมือนเป็นการพัฒนาศักยภาพเราในทางอ้อมตัวเองได้คิดทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมาในวันก่อนๆหน้าแบบมีอะไรที่เราแบบอยากแก้ไข
1: 来自泰国北部难府的昆拉沃回到老家需要12个小时，因此除非长假，他休息时一般会在医院附近活动。
4: ครับผมในตอนที่ต้องเลือกออกจากโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็มาใช้ชีวิตในโรงพยาบาลด้านนอกนะครับผมก็ตัดสินใจเลือกว่าจะมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็โดยเหตุผลหนึ่งก็คือเราชอบชีวิตที่แบบอยู่กับธรรมชาติไกลๆเงี้ยมันก็เหมือนได้พักผ่อนด้วยครับ

0: 一瞬之间，命悬一线。急诊就是地狱，没有人愿意来这个地方。
1: 很多病人的痛苦都会在这边一览无遗。
2: 危机总在最不经意间降临。老，我们没得赌了，干嘛等差的来呢？还变来了，我都要杀遍我都困。
0: 既然当到医生，那我们可能对每个病人要负责。在最危机的时刻，在急诊的方寸之间，他们托举起生的希望。位于泰国西部跟缅甸接壤的达府，有一家社区医院。今天，护士弟蒙迎来了他的当班日。每天早上8点是例常的交班时间。
3: Member ก็จะมี2ถึง3คนต่อเวรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉีดยาทำแผลนี่แหละค่ะฉีดยาทำแผลแล้วก็ไปทำหัตถการกับคนไข้ต่างๆรวมถึงการรับคนไข้ตั้งแต่แรกรับครับเริ่มดูคนไข้ตั้งแต่เข้ามาจนออกไปซึ่งถ้าคนไข้ฉุกเฉินที่เข้ามาค่ะคนแรกที่เขาควรเจอในกรณีที่เป็นฉุกเฉินนะคะก็คือพยาบาล
4: 今天是针对儿童科的预约看诊日，医院来了许多儿童患者，急诊部需要提供支援。他โรคที่เห็นบ่อยเป็นประจำจากฝั่งพม่าที่มาที่เรานะคะถ้าก็ส่วนใหญ่ในเด็กก็จะเป็นทาราซีเมียหรือเป็นความพิการเด็กที่มีความพิการทางตั้งแต่เกิดอะค่ะ เด็กเป็นเด็กทาราซีเมียค่ะต้องให้เลือดเติมเลือดตลอดค่ะฝั่งพม่าแต่พูดภาษากะเหรี่ยงได้ค่ะใช่ค่ะคือเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กในกลุ่มที่ป่วยบ่อยเมื่อกี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะไม่ร้องเลยซึ่งแปลว่าเขาโดนแบบแทงแบบนี้บ่อยจนเขาชินแล้วว่าเขาจะเป็นเด็กที่น่ารักเวลาเราจะทำอะไรเขาจะยอมเราทุกอย่างค่ะ
0: ในการฝากครรภ์แล้วคนไข้ที่เป็นแบบในเมืองมีความรู้ว่าเขาก็จะไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเวลาเขาเจาะเลือดก็จะหาความเสี่ยงระหว่างผู้เสี่ยงพ่อแม่ได้ว่าจะเก็บเด็กไว้ลูกดิ้นไหมไม่ดิ้นนะแต่สําหรับที่เนี่ยคนไข้ลูกเขาในท้องเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันเลยทําให้เด็กที่คลอดออกมามีภาวะแทรกซ้อนเยอะคนไข้ก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยอแวร์
5: แม่จ๋าถ้าลูกขี้เก็บขี้ให้ด้วยนะ
0: วง
4: ถ้าเกี่ยวกับการทำงานหนูเป็นคนอารมณ์เสียง่ายทำไมหนูต้องเจอคนไข้แบบนี้ทำไมทุกคนเป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาไม่ดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็จะบอกว่าแต่ละคนอ่ะเขามีเงื่อนไขชีวิตของเขาทรัพยากรที่มีจำกัดในการเลือกของเขาเนี่ยค่ะเขาถึงเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราควรมองทุกคนที่เข้ามาแบบเข้าใจว่าเขามีความแตกต่างกันค่ะ
0: 在新加坡国立大学医院急诊部共有175名护士，其中24名是男护士。
1: We have many female nurses, and they're all petite in sizes, but they are actually quite strong. They learn how to lift up patients, how to do CPR, and sometimes most of the team could be just women, but we can handle.
0: 时代在变迁，根据新加坡护理委员会的数据，男性护士的比例逐年上升。从2011年的 8.5% 增加到2022年的 12%。
1: Nowadays there are more male nurses, so they are no longer rare unicorns. The male colleagues actually do the heavy lifting for us sometimes. For example, in violent patients, which we do see, having the presence of male colleagues does help.
2: 要输血很低。 在玻璃的时候，我的班上有28个人，可是我是唯一一个男的。然后在实习的时候，每个病人就他们问说，哎，为什么你去啊 join nursing 啊？来是不是不要你找女朋友啊什么之类的？那就是我们现在开始那个数学了哈。嗯。这些来的学生，他们的 group 里面也是蛮多男生的。然后在病房啊，在急诊室这里也是很多男的护士。我就觉得可能他们对于这个 nursing 的看法有点有所改变了。
0: 护士陈君勇在医院工作已经11年了。其实当年他报读理工学院时，护理系并不是他的首选志愿。
2: After 中学那个 O level 之后，就要想一下你想要的 course。那现在像是我最后那几个了，之前想说要做 IT 什么之类的，但后来就还是选择 nursing， 我也没有觉得可惜啦，就可以尝试哦。所以当初刚加入国大医院的时候，我是已经选择加入急诊啊，反正当时他们觉得说啊，刚刚从学校出来的就不能给我们加入了，就毕竟这里的环境对一个新手来说比较难应付，然后这里很多事情都是比较快，所以很难教一个新人啦。
0: 陈君勇在普通病房工作4年后，才如愿进入急诊部。面对日复一日的高压和挑战，他在奔忙的节奏中逐渐找到自己的热爱。
2: 最大的差别是，在卧的话，你可能就照顾那6个病人还是8个病人这样子照顾，不在某个时间你就要给药，在某个时间就陪医生去巡房。哇，反正在急诊的话，这里的工作不会这样死板，因为病人随时会进来，在很忙的一个 shift 的话，一天你可能有10个病人、11个、12个也不止了，病人的情况每个都不一样，所以训练你那些判断的能力。
0: 包括陈君勇在内，许多护士心中最向往的就是工作在紧急病人集中的 P1 区。
5: Here,
6: thank you.
5: Take a seat here.
0: 助理专科护士努尔哈云便是其中一位。原本在 P1 区值班的他，因为身怀六甲，被调往病情较轻的 P3 区。
5: When you had a fall?
6: Last week or last 2 weeks?
5: Last week or last 2 weeks?
6: Because when I fell, I was unconscious.
5: Okay, it's good that you come. Okay, because we need to do CT scan also.
0: ECG 这名病患是一名独居者，没有亲友陪伴他就医，他的处境让努尔哈云不禁想起已故的奶奶。
5: Can take care. Hopefully your CT scan is normal. Bye bye. What inspired me to be a nurse in the first place was looking after my grandmother, who was pretty sick when I was in secondary school. She was admitted in Alexandra at that point of time. So I stay overnight there and become as a caregiver for her. So from then on, I see how tirelessly the nurse look after my grandma. And then from there, I think the passion starts.
0: 蒂蒙在翁旁医院工作已经有5年了，在这里他找到了毕生的志业，也遇见了他的人生伴侣。
7: แฟนหนูทำงานอยู่ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อค่ะพร้อมประเมินความเสี่ยงว่ามันมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปหาบุคคลอื่นๆหรือครอบครัวอื่นๆได้ไหม
8: สัปดาห์หนึ่งทำ 70-80 ชั่วโมงค่ะต่อสัปดาห์ให้หยุด2 วันต่อเดือนค่ะ
9: สิ่งที่เสียสละสำหรับการเป็นพยาบาลนะคะก็คือเวลาพักผ่อน
10: พอด
9: ี
10: เห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามันดู
0: 每天下班的时光，蒂蒙难得卸下紧绷神经，她和男友培养的兴趣爱好意外衍生成了他们的小事业。
11: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็ขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอที่เห็นก็เขาก็จะปลูกกับดินค่ะมีหลายแบบแต่ของเราอ่ะจะถนัดที่จะปลูกแบบไฮโดรโปนิกมากกว่าอะไรนะคะ
9: คิดจริงๆว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอ่ะก็คิดไม่ออกว่าตัวอย่างอื่นที่ตัวเองอยากไปทำอ่ะคืออะไร
7: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมามองในแง่มุมดีๆของวิชาชีพนี้ก็คือทำบุญทุกวันนะเป็นอาชีพที่เหมือนทำงานแต่ก็ได้ทำบุญไปด้วยเพราะว่าเราอ่ะดูแลคนอื่นไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่แต่ว่ามันจะบวกกับการที่เรามีใจเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
12: เขาเป็นคนจีบเริ่มทักๆมาคุยบ้างค่ะแล้วก็เราก็สานสัมพันธ์กันผ่านการคุยผ่านแชท
7: ตอนนี้ก็มีแพลนที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ค่ะว่ามีแพลนแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกเล็กๆสัก2คนค่ะก็แพลนแต่งงานก็น่าจะพฤษภาปีนี้ค่ะถ้ามีลูกให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบที่คนธรรมดาคนอื่นๆที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เป็นคือไม่อยากให้เขาต้องมาเสียสละได้ทำงานที่มีเงินไม่ต้องมากก็ได้พอเลี้ยงชีพได้แต่ต้องมีเวลาที่ไปใช้ชีวิตด้วยค่ะ
0: 新加坡的老龄化压力持续加剧。
1: And when I stay longer, then the hospital bed turnover is also lower. Yeah, patients waiting for beds in the hospital will end up staying longer with our emergency department.
0: 学生们提出了一个设计来改善病人的插管治疗体验。
13: 我们正在看他们怎么可以比较好的 secure 这些管。
0: 工程技术能否为医疗提供新的解决方案？

0: 方案，允许患者支付象征性的30泰铢即可治疗疾病。地处边境地带的翁庞医院有许多患者来自缅甸，甚至包括无国籍的难民。免费的治疗对医院造成了巨大的财政挑战。但翁庞医院在困境中找到了一丝生机。
1: ทั่วประเทศก็มียาเหลือใช้อย่างเงี้ยที่ชาวบ้านทิ้งไว้ที่บ้านโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขาเองแล้วไม่เกิดประโยชน์กับใครทิ้งอ่ะปีละตอนนี้ไม่น่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทเราก็เลยมาคิดว่าถ้างั้นเราขอยานี้มาดีกว่าเราทําอย่างนี้มา15ปีครับก็เลยได้ตอนนี้เราก็ได้มาปีละเฉลี่ยนะประมาณ10ถึง18ล้านนะครับเฉลี่ยประมาณ12ล้าน
0: 在这个微笑国度里从不缺善举，这也是翁庞医院能继续生存下去的动力。今天是难得的休假日，昆拉沃终于可以活动筋骨，医院的健身房是他感到最自在放松的地方。
2: ผมวิ่งออกกำลังกายมาเนี่ยที่ผมเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มทำงานในโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับแล้วก็การออกกำลังกายก็เหมือนเป็นการพัฒนาศักยภาพเราในทางอ้อมตัวเองได้คิดทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมาในวันก่อนๆหน้าแบบมีอะไรที่เราแบบอยากแก้ไข
0: 来自泰国北部难府的昆拉沃回到老家需要12个小时，因此除非长假，他休息时一般会在医院附近活动。
2: ครับผมในตอนที่ต้องเลือกออกจากโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็มาใช้ชีวิตในโรงพยาบาลด้านนอกนะครับผมก็ตัดสินใจเลือกว่าจะมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็โดยเหตุผลหนึ่งก็คือเราชอบชีวิตที่แบบอยู่กับธรรมชาติไกลๆเนี่ยมันก็เหมือนได้พักผ่อนด้วยกับอันที่สองก็คือผมมองที่ว่าที่นี่มีโอกาสให้ผมได้พัฒนาตัวเองมันแดงเหรอคือแผลมันแดงเหรอ
3: ไม่แดง
2: ครับผมอุ้มหางก็เป็นเมืองที่ดีครับคนไข้ก็น่ารักแล้วก็ค่อนข้างมีความหลากหลายทั้งเรื่องของภาษาคนไข้แล้วก็ความแตกต่างต่างหลายอย่างครับทำให้เราต้องมองหลายๆปัจจัยในการรักษาร
4: อบที่แล้วที่มานี่ติดเชื้อ
2: สถานที่ทำงานนะผมชอบที่จะทำงานในต่างจังหวัดมากกว่าแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสได้ดูแลคนไข้ได้ใช้เวลากับคนไข้ได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการดีกว่าผมเพิ่งมาตัดสินใจในการเป็นหมอสักประมาณช่วงมัธยมปลายครับแล้วก็โดยส่วนตัวนิสัยเดิมตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบสงสารครับเห็นคนแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะติดนิสัยของการแบบถ้าเราช่วยคนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็จะพยายาม
0: สิงคโปร์正快速迈入老龄化社会，根据2025年的人口简报，65岁及以上的公民已占近20%，这对医疗机构而言将会是一个日益严峻的挑战。
5: The challenges faced by NUHED actually reflects societal needs for geriatric care. So a lot of our patients are elderly, and elderly patients have multiple complex medical conditions. So managing them can be a bit challenging. They will take longer to recover compared to, let's say, a younger patient.And they also tend to stay longer in the hospital. And when they stay longer, then the hospital bed turnover is also lower. Yeah. And what then becomes patients waiting for beds in the hospital will end up staying longer with our emergency department. Average waiting time is anywhere from as short as 3 hours to up to 12 hours. And a small portion of them, like maybe 1 to 5%, may have to wait 18 hours or even 24 hours.
6: Also, then it goes through here and then close like that. Oh, okay.
7: That's a bit fragile.